0: วันนี้เด็กบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงวันนี้เด็กบิงบิงบิงบิงบิงบิงอันนู้นเด็กบิงบิงบิงบิง
1: อัปตาปัตตานาปัตซูบิเกตบอลามีอาบอปัสลูกาคุสุดโตติอินอฟิซิมิคาคุก็เต้นตอนมินิทูอัลเลมเมนต์ซาทูซาทูเดดิคอมิเดียฮอกุนามิเดบิบอดี้ยาคิซากุ